ตาวิเรไม่ปักละบะลงมีทาวรมะสิดานุมิไลทาวดาไม่ปักละบะลงมีคุรคุลดะกีฟุริซาบัมโรจิกาอุนะดุนะวาริซาวาอุนะดุนะวาริซาวิคิวาเอ็มเอ็มสนายัยทาวรมปุทกปาไรจันดาจิงทามมาตางะสิดังะสิกิวัยนะดีคอนเซลนาจอมสันดุกปาลอยชินจารี

0: الو
1: الو
0: نعم تريشو مبني نعم نعم نعم
1: نعم نعم وان تحكي توبني
0: نعم واهرم دايت دي نشي نعم تليفون تريشي فانيشي اينا نعم دي توي سويس او كره هاي ادم بيجي كره هاي كون لتو كره هاي ادم توي
1: اي شنگرانون دان يام توي فان دي نيت واقيا دي
0: نيت واقيا كره نعم نعم دا كره
1: นั่นมันมีนะครับอ๊ะอดุมหันตาวดิตัลลีทํามาเกว่ากันเจเรอทํากันโอ้ตะทํากันโอ้พอพอเลยเฮชิดว่ามาพะซึนตังงานะสิโหเรนอุเนสิอดุกงานะสิชามุมะคงตะปุ้มมาปันนะดวายดะละโอลิซิงะฮุงกะตะไปบิรโอไปโอเนอ๊ะยาโรยาโรยาโรโกไปโรโกนั่นนั่นเปชาเฮเรมดะดะตะตะอินังกะนาดะโนตะวะซอตะมุดะนะจินะอิบุกะนาดะไฮดอลีโน
0: อะตุฮันยายเมรัมดีจาฮันนีดะนะไอคุนนี่วะพะมะเมตะชิงตะชิงนิงบะกิวานีชิงะกะนิกะดะวะเกฮึชินุปาชิดิยัมตัลลีไซตวะนายงคิดเรอัยนะอะฮันบะตะปามิเชนังไอกิดะมะเลปะบะราเลปตะบะราเลปเปเลปเปโอเลปเปยาระบรอยาดิยาดะกะดิคังเรเลปเปฮะระกะดินังนังกิทะบะกตวะตุฮันนี
1: กะดิยะไอดิยัมคัมบะลิอิสนังสุมชะละดิอะตุปุนะปามะมุทิงละกิตุมาลิฮอตุอเกอะดุตุปะตาระกะนะคัมปะนีกิปะชะกะยะปุทะริบาอะดิกิทาวฮุมะริกิอิมุงกิคะซะปุนนะกะยานออะดุกะนังละลักตริงะดะริชิกิกะริตุบิรัมบะไลดะนะตานะบิยะบะเมยะมะมา
0: อัสพาริเซฮอเรลิชิงตะราเฮปุบิรออัยทะบะตุอเกทาวฮุมะริกิปะชะกะอะมะตะไฮจะระอะรออัส

0: นี่ตามโมโอ้ยรวยนะปานกี่ปะเนี่ยทาอันนี้มาค่ายหมูพาแล้วบะนี
1: ่ก็ได้ไว้ดะ
0: ตามโมนะจริงนะบะซุมเมมาคุยด้วยดะนี่นุปาโดทับปุ๊ดีอะต้องสาวกะมาสาวหุ่มไหนละมาเนี่ยนุปีดีใครนะครับอะ
1: เอ๊ะอะตุดีอะตุดีนุ่มไอ้ตีเ
0: ฮอะตุกะนุ่มไอ้ตับบะมาสุเลยดีตามโม
1: ก็ได้เลยก็ได้เลย
0: มาสู้ขลังดีนุ่งไอ้ตระจาน
1: ี่ขลังกินอ่ะ
0: ขลังประตูก็ขลังโอนาระจานี
1: ่
0: มาป้านี่ตัวดูก็มาป้าดูก็ยิงสิให้ประตูไม่หนุ่มป้าดูนักใหญ่ยันหนึ่งเดียวจานี่มาเสียเสียนขี้ประตูกี้มาป้าหันตัวอยู่กับทะเอ็นตายมาพีมารุ่งกับมัวละดานะ
1: ให้มา
0: ตามัวมาสู้เนี่ยมายุ่งอันนู้นว่าป้าบอกก็กุศุกุเมนทุกประตูลายละดานะอินุมักสิเลยข้างเดียวตามโมมาดอตามโมกินเนี่ยดูสิ
1: อืมอะตุดีอะตุไม่เนี่ยที่ให้บินเอ้ยใครจะนึกว่าจะไปทำดีตาเอ้ยข้างเงี้ยมามีมาขลังมันนี่

จารย์มีได้นายจะไปดูถ้าเกิดพูดในเมื่อกี้มาบูนี่นั่งดีชงนัดตีนให้ดีเอนั่งจะจนุชุดรีมาปูนี่นั่งดีฮารีจันดานี่จะให้จะไปจาวันี่งาให้จะไปงานวันี่อีน่าเอาเท่ากันว่าให้จะบ่นั่งดีเนี่ยบลาจนุนิพิโยมาปูนี่ไอ้ที่ชนะเสร็จแล้วมวยวันนี้มาอยู่ไหนได้ไปเลยฮิดระไปบุอาจารย์ไม่ได้นะเดี๋ยวพระนันนาถนี่เนี่ยอีช่วงแรกมันดีระดับเนี่ยอีชาอีปาดีคงชิงตัวให้ดีถ้าเกิดพูดในเมื่อกี้ขังกันแล้วมันยังจะนี่บุมานายลุงชีบ้าชูรูปยิงเลยเนี่ย

0: เอ้ยบ่งอไม่ด่าได้ลําปากตุนุงไกสีกานับปีชินลาลุนคนเกิดไปเลยเดี๋ยวนี้ชิมายามทุนเนี่ยนาลาลุชินทันกันสมุทรปางเลยชิมายามตุปันผาตุขี้ไปเนี่ยตุรีนี่ชิงชินทึกอีตุงไงเนี่ยไปชินวาไปชินมาดูมูลเลยอีบ่งอมันดีกินบางอเนี่ยก็เลยฮีรีบะลําเบียนตุมาดูบักตะมายามปูเลยเฮรกันนี่บ่งออมุนลิงโทเลยอีนี่มาหา
1: ปูโอ้กอเลยชั่วดีลาเอตะฮาเอบรานีเบก
0: าราดบะทาจาวระมะควายเปียมละมินดิกิชังกะโดริบะสิงหะดวาระตุละมินดิกิหุดะนิบงอมะตุดิกิหุดะนะมุชิโตปะกะชินโตปะกะนะปิชิลามะยามดิงอสิดนานะโลยนะคุนโดอีเอตะรุตะนาละลิปะจะหะลิ
1: มะฮาเอยะมันดีราภิตาระบะฮีราโชดิ
0: ละเมนโยมโอนปีมากามิตะหันดิบงปุมลังเฮลังชิงโตเฮลมินมะดุมูโลเรคุนดาบาชีมะรุกะโดนิงชิลาเกยบูจะกะปุนะมนุอุบะดะดีเนบะยังกะระมุรติอกิบกิชะลุนชะพมกะนาโนชิรินิชิงหาดีบามะนายบักเตปะละหาดีกิดะมะนีเฮเนกุชะปุลันบีชิบิบงมะนายบักเตปะละหาดะบุจันบีชิบาปะละหาดีกิบะพมดะดีเนนะดะชิงหาอิบงโตชิรโกกิมะไคเนดะชิงหะนงชาหักตางิมาไคเนนีบงอมิโยบกิมาชักกิบงอจาตุรุจะปามบมะริอกิบกิชาวโลดิเนมานายบกิปรละหาดิบพะดิบงกรุณามุรตินีนะริสิงหาดิบกิมันดิระเลริเยกุนิชามันดิกินาอุยเนริเยริกาอะตุดิบงอนะริสิงหากิมันดิระดิบงบักตะมะยามุลุนิงชิลเลเยเน